0: 这是被季风吹拂的土地，见证过海上丝路的千年繁华。
1: Hi guys, how are you doing?
2: สบายดีไหมคะ
3: Apa kabar?
4: Apa kabar?
5: เนี่ยสบสบายด
6: ี เป็นจังไ
7: ง สบายดีบ่
8: Hi, 你好吗？
0: 中央广播电视总台南海之声
9: The Voice of South